ัวเดาลังตมะกรมปวงยวงตุญวะอินุเมกุตุนาเตาญาลกุกุมุกบาบวะกงามีตุงกุ